บ่อยะไลลูดอกยางกตามุดอบาลีริมอบิสีตุกอบันเนียร์กอลัมไปกดอกยางกยารามีตาวันสิติบิสีสามลีบาเดงานุบาย

มันเรียกตะเบียงทีบอกเฮาหนูกูมั่งดารองันตอกไอปดอกตะกรำปอกอรวงงาจะไหลโอ้นุมัสและตัวมันนี้ไว้เนียงอุติตามปิลิ

สิดาสุโลยะกโยเอสโนบุญังลำพวงกตินวันในกันบันตะตุสิตาปดะสดามดาลัมสุโลลามะตนามะดันแดงามะกดารบะบุงไงบาลิตวงตะนาญาวดมีการประกวดอะไรอยู่ลวดปะโตงางวงโอตนาบาจักุอีกันกาดบุงเอติมปุอุจวงงาดาบวงนาดายตุงะตุงะกิตะนิการบันตะมินะเดียวดียะนิบุญสาลักกะลูบังงามาดวงนะ

0: ตปิไตเงยกปมะไกลอบิสมติสุไงติปัญญยะไลเดกะกอติติอุลูดูลูสลวบนางาญะดูดีญะสงาวะงนะนาไดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิกิตากตาปรากะวะกะลันตังอติกะวะกะนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุอิตมิเมตกะนาบลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาละกิกะนากะมลีละวะมะนวะกะงาวะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: Why? Danny, why? Oh, why? Danny, why? Danny, why?